ไม่ใช่ลูกเลยมองยิ่งกูตาไม่นักกูไล่บีโร่โอเรลูกยาพี่อารีเยียบุโรดารีเสกเกอร์เจ้าเกอร์เจ้ากูเงี้ยวะโอ้เจ้ากูเงี้ยวะโอ้โอ้ลูกค้าพี่อารีเอซ่าเช่เสกเกอร์